0: ปอแม่ต้องผิดหักเป็งเจ้าฝัดทั้งความเตยถ่ายห้องเบาตั้งฝัดทั้งเรียนให้เงียอันเปิดหนีมาหอดดีละมิดเชิญปอแม่ต้องผิดน้องอิมตอนฟัง
1: ดันนอยอสอต้องจัวหลุมมองส่งดันสอสื่อที่โชดวงเงียอัน
2: ดันนอยอสอต้องจัวหลุมมองส่งดันสอสื่อที่โชดวงเงียอันยาส่งอีจงเนจิกดินิจารงเชียนเต่านุ่นอเป็ดเต่าจ่อหล่อเชียนเจยจงตัวสอต้องจัวซาโชหลุมมองซาเต่าจงตาป้อเทสอต้องจัวซาโชยันนอว่าแกนอเปย้อนถั่วเติร์นจะจงเต่าซาสอสื่อมัวนงกีเหลียวกัดนอท้อเจ้ยจงเนี่ยจีกตินิจาสอเติร์นหอจันเชนจะจงเปย์ชื่อจำลองสอสื่อเหลียวกัดนอจ้ะอุ้ยบ้านยังสันติงานหยอกว่าซาเดนต้อนเติร์นหลีจีเจ้าเปย์หายจะจงเกะก่อที่จะเขี่ยเกะเป่าเชนจะจงเติร์นจะซีฟื้อใช้หัววุ้ยจะกอดใจมือยังตัวก่อจะจงเติร์นนุ่งเสื้อจีลูกจูหลินตู้ส่งอาทิตย์หนึ่งกูจองจะเลี้ยบสื่อใช้หัวยศใส่ชาจะจงเติร์นจะกี้เกอร์ม้วนเกอร์ลีจ่าย้อนตัวจำหยอดสะเดาโตเซียท่าจับอวดสอนเย่ลีจะซีฟื้อสะเดาโยจูโตขี้เกอร์ขอคอนจันจังจะเนี่ยสิเป็ดสั่งสะเดากุลีจะนั่งตะเบาชดสังก่อต้านจอดเรินตาไปรู้ส่องหมู่ตบเล่ารู้ส่องจอปอนเนียจินังขอเจ้าหายจะซิฟื้อปอนเนียปวดจังยุมิหยอดเมลีเป๊ะเจ้าจอรุ่นลีกองจอดโดนตาบอกวันตาวันตาหึบดงโจเตจิกาขอน้องที่ขอเต่าไซหัวก่อขอชดสังลงตาโยกอดเจ้าเชียร์โดนตาอ้อต่อมาลีโมเฮาลือจึงจอดโดนตาหนอยัวจื่อจะอ้อสาวปีนจอดรู้ส่องใช้เต่าตีเก๋ชวนจวกกับม้อกุลีเก๋ก่อส่องรัตโตจะซีฟื้อสะตาอวดจังยูมิยมเมวีบ้านยาสันติหยกว่าใส่แน่ต้องเต่าหลินเต่าเป๋ยี่จีจีให้จะโดนเต่าจะสื่ออันเต่าใช้หัวเที่ยก่อเจดไปสั่งสะตาจะลีเจ้าเก๋ก็ต้องหมู่โดนเต่ารักกะเขาเตหลินเต่าอวดเต่าท่าจ่าหมู่หล่อย้อนโตจีเจ้าจู้รู้สื่ออันเราเรียกเขาเต่าไซหัวตื้อยอลินเต่าเขาเก่งกี่ปังยอลีจีเสียแสบปวดไปเจ้าไปติเงียชาลินเต่าเล่าเจ้าอีรู้สึกอ่านหัวเฉยเฉยย้อนตัวไปสั่งรอเชียจองกี่ปังตื้อยอลีเสียแสบปวดไปเจ้าหยิติเงียเขาเก็บเต่าเฉยเจ้าตรงเต่าเก่าจวนรู้สึกอ่านชิป้าเฉยตัวไปสั่งสะเดาเต็งกี่เงี้ยกี่ปังจุยยอลินเต่าไปเสียจวนปวดที่เจ้าติเงียเกตาใช้หัวหมดจะตรงแต่เก่ายิ่งรู้ซาหมดละทอย้อนตรงแต่จะติ่งรอสี่คอบริจาคก็ส่งเทียบเก่าคอตัวตรงเฉาย้อนไปสั่งสระยันลินตาเตะเฉาเฉยปวดลังย้อนจู่ก็มัวละแต่ซ้อมัวจะตรงวิปัญญาจันจะซาส่องแล้วย้อนเกะก็เกะหมดละชวนจู่ก็มอชี้ป้าตรงไปสั่งก็ตัวเทียบเก่าคอส่งตัวยังสื่อย้อนตรงแต่ซาสั้นลำหยกว่าตาฟ้าเป่งลูกเก่าควงตัวเป็ดสั่งสะดาก่องเตะเสือเตียนเจ้าโจกเขาเก็บเป๋าเชยจนดูสูเจ้าเนี่ยจีเป็ดสั่งสะดาเจ้าเล่นตาจ่องตู้ยังสื่อตื้อมัวเต่าเก็บจักเขียดเป็ดสั่งก่อนแล้วเป๋าเตียนมัวเต่าเก็บเป๋าขื่นเจ้าโจมากสาหุยเนื้อหอดซองริจ่าเทียจิตาลินตาโยมัวเขาเก็บจอดตัวคองย้อนตรงตาอยู่ถูกแข้งเจ้าเล่นตาเตะเขาเก็บฟ้ากวดซองเป๋าหลีจนดูสูจอสุ่ยเงียบกุลีจอนั่งมัวได้เชียส่งเตินตรงหูจีมิงที่เงียอันตื้อเต่าฟ้าเป่งมัวของปลีเจ้าเจกับเมียยาวเตินดงฟูเทียเจกับเมียยาวย้อนโจนเตินกำลำหายเจ้าโจนเตินอีกเขาเก๋มอชัวตื้อยันสีเต่าตูหอบเพียกุลีเตินซ่อหัวเก๋หวานชาโจจะเก๋เก๋เคียโจจะเมียยาวสะดาสลีเปล่าลู่ทีวีอ้อลู่ตู่ล่อเจ้าโจนเตินจีลู่หัวกีจัวเจ้าตัวอ้อลุเถ่าจงหมอนนอชี้ป้าตรงแต่อ้อลุจิกเกอร์วันจ่าก่อนจะมีอดสะเดามั่วเฉาย้อนฉับอวดสีหล่อเซ่ร่องรัวสิรินุเซจีลูกเก่าลินตู้เกตชีป้าตรงแต่จะซาย้อนลินแต่จีปัวตรงจีปัวเปล่าเจ้าย้อนตรงอิลุลีสื่อเดียขอนอยู่เต่าป้าเกาะสื่อเจ้าตรงแต่ได้ยัดด้วยกัวได้เกตใช้หมูหล่อว่าม่วนเต่าขยัวจะเลี้ยงไก่ลู่เป๊ะปัวเป๊ะยูจีส่งออสินิงกุจองลินตาจะติ้งนั่งสะดาวเจ้าม้อหล่อสีเจ้าชีป้ายัวเต่าป้าเจ้าเกยย่าลินตาเก่าเจียวจีปัวย้อนตรงตาเขาเก๋หัวย่อลั่งตื้อหอบ

เปลี่ยนเตาชาย้อนนั่งเก่าชาเตียวจะหยิบปลัวเทียดสอนเหยี่ยปัวว่าปัวเจและย่อเปลี่ยนหรือยาเตาป้าเหลินตับเล้าเจ้าจื่อเงียจะหยิบเตาเฉหมูลอย้อนเตาเลือกหอยชาเชื่อย้อนหรือเป๊กเจ้าจื่อเงียเกยเตาชี้ป้านแต่นอตื้อย้อนย้อนเตาเจ้าตัวท้ายเจ้าหวีบัญญัติสั้นซาสองย้อนจู่เตาแซ่ชัวก็เตาสองถ้าเจ้าจู่จะเรียนหลุนแต่นอเตาทั้งเชี่ยชี้ป้าเตาเนี่ยจีเป๊กสั่งลุ้นนั่งอุริจาก็สองเพี้ยก่อ